0: สังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39 เมตรประกอบด้วย5 ชั้นเหนือพื้นดินและ2 ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค
1: ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6 ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2 ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุ

0: สู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็มาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทางนี้ช่องแคบบับอัลบันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอตผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอตเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยราย ใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม Aร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอดุลวิชย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมงหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีความแรงค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27ซมและเวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
9: หนึ่งนาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ ในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกรธทองใหญ่พระลองเงินและพระโกรธทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกรธทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกรธทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกรธ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะคะสวัสดีค่ะ
16: วัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
15: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนชประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
16: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชุนสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนวัดบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
15: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
16: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงอีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่บนราชธานีเนี่ยก็ประมาณพันกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี่กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยน่าจะพันนิดๆ นึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแล้วตอนเนี้ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
15: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากมากแล้วหรือยังอะคะ
16: ครับในตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ํา 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ําค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ําประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ําในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ําเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิพลเขื่อนศรีกิจนะครับผมหรือเขื่อนแกลน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
15: ฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะค่ะ
16: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลชฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
15: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
16: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
15: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
16: ท่านที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแล้งครับ
15: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดคะท่าน
16: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังมีไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
15: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
16: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนีโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมิกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
15: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
16: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่แหล่งต่างหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
15: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
16: ้ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยคือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบฝนเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
15: โดยเฉพาะในเขตนอกชลประทานนี้ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างคะท่าน
16: ในนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนเนี่ยผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ย คนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
15: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
16: สวัสดีครับผม
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
18: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผ่านน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี
19: ้ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
18: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
19: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีเฉพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
18: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนีโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัด กักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนีโญในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
21: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
20: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
22: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของฟีเวเลทเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้แหละทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าเขากระซิบก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินตามตลาดเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันนี้ที่จะขายดีจะไม่ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
20: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
23: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศ ในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายชนาวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
2: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะ

0: ครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
1: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักคันให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิต
2: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
3: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
4: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
2: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
10: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่